0: ่6โมงเช้าทุกคนมาพบครูที่โรงเรียนแจ้งผู้ปกครองด้วยคิดกันได้นะหนีเรียนวิชาพระพุทธไปเล่นบอร์ด
1: ทำไร

0: ผู้ใดพบเจอกระทานผีนี้จงจำไว้ว่าอย่าทอดเต่าเป็นอันขาด
1: บอดเกมว่ะ
0: ผู้ใดพลาดพังเริ่มเล่นไปเสียแล้วการนี้จะจบลงเมื่อมีผู้ใดผู้หนึ่งเดินมาถึงกลางกระดาน
2: สรุปตัวเมื่อกี้คืออะไรอ่ะ
0: ผี
2: มันออกมาจากเกม
1: ตัดตนแรก
3: ตัวมันควายไล่หาหนังสือไม่คล่องอีก
4: ตนแรกปรากฏแล้ว
5: ระวัง
4: จงอย่ามัวจำงังแง่เงี้ย
6: วิญญาณแห่งป่าดงพงไพรสิงอยู่ข้างในสิงได้

0: างเดียวที่จะช่วยพี่นายได้ก็ต้องรีบเล่นเกมบ้านนี้ให้จบ
1: ไปเล่นแม่งกัน